0: ครับครับเบียร์ก็
1: สิบครับแล้วมัน
2: Pinata batteries plus 615 Palos Parkway Northwest, permit 101. It's going to be a burglar alarm showing perimeter front door burglar alarm.